Bye. ไม่ต้องบอกก็รู้ว่านี่คือเสียงของความสบายหายด้วยพบกับการ

อนอยากมีรวยและจึงสวยหลบไหนและฉันแต่งแค่ไหนก็ได้แค่ปันปอนแต่หากคบกันต้องดูใจฉันก่อนอาจพบฉันซะ